0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.ส่งเซียร์บอดแคสต์แจ้งพื้นที่เสี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพบูรณาการปปส.จับกลุ่มกลุ่มค้ายาเสพติดย่านท่าพระ3รายยึดไอซ์ยาบ้าพร้อมอาวุธปืน3กระบอกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซียวบอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ตำบลแม่อูคอตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมรวมไปถึงตำบลห้วยโป่งและตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญให้ปลอดภัยระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่าน LINE พอรับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่ฐานทัพเรือกรุงเทพบูรณาการปปส.จับกลุ่มกลุ่มค้ายาเสพติดย่านท่าพระ3รายยึดไอยาบ้าพร้อมอาวุธปืน3กระบอกกองทัพเรือโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดร่วมบูรณาการกับสำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจค้นและจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายค้ายาเสพติดซึ่งได้รับการร้องเรียนผ่านระบบของสำนักงานปปส.ในพื้นที่เขตท่าพระกรุงเทพมหานครโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ไอซ์น้ำหนัก 84.96 กรัมยาบ้า19เม็ดปืนพกขนาด9มม. 2กระบอกปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน95นัดรวมถึงของกลางอื่นๆก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างกองทัพเรือสำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: เซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับไทยโต้กัมพูชายืนยันไม่ใช่ตำรวจอาเซียนเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ชี้เป็นอาชญากรรมข้ามชาติแยกชัดเจนจากปัญหาชายแดนขณะที่ทางการเมียนมายืนยันการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในย่างกุ้งพบผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วกว่า500รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้ทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่จะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกโดยต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาทั้งเรื่องอธิปไตยเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และสถานการณ์เมียนมาเป็นคนละประเด็นไม่ควรนำมาปะปนกันเพื่อกล่าวหาว่าไทยมีเจตนาแอบแฝงพร้อมย้ำว่าไทยเคารพอธิปไตยของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศและไม่เคยประกาศตัวเป็นตำรวจอาเซียนอย่างไรก็ตามการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการฟอกเงินการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานจึงไม่ใช่กิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศโดยไทยพร้อมหารือเรื่องเขตแดนผ่านข้อเท็จจริงและกลไกที่มีอยู่ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ปกป้องประชาชนจากเครือข่ายอาชญากรรมด้วยพลอากาศเอกประภาสระบุด้วยว่าหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างยอมรับว่าสแกมเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ที่ร้ายแรงจึงควรร่วมมือกันไม่พื้นที่ใดในอาเซียนกลายเป็นแหล่งหลบภัยของอาชญากรรมข้ามชาติโดยไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศรวมถึงกัมพูชาส่วนกรณีไทยเชิญผู้นำเมียนมาเยือนประเทศไทยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นไม่ควรนำมาปะปนกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือการปราบปรามสแกมเมอร์โดยการพูดคุยกับทุกฝ่ายเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อช่วยลดความรุนแรงไม่ได้หมายความว่าไทยเห็นด้วยกับทุกการกระทำของฝ่ายใดและไทยยังคงสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการแก้ปัญหาอย่างสันติขณะที่ทางการเมียนมายืนยันการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในย่างกุ้งพบผู้ป่วยแล้วกว่า500รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนายโบเทรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมประจำภูมิภาคย่างกุ้งเปิดเผยต่อสภาภูมิภาคว่าเมียนมายืนยันพบการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในภูมิภาคย่างกุ้งตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอาการท้องร่วงแล้วกว่า500รายโดยผลการตรวจเชื้อพบว่ามีผลเป็นบวก149รายและในจำนวนนี้9รายได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแบคทีเรียวิบิโอคอเลราขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษามากกว่า100รายก่อนจำนวนผู้ป่วยจะเริ่มลดลงทั้งนี้โรคอหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อทางเลือดอาหารรุนแรงจากการบริโภคน้ำหรืออาหารที่ปนเชื้อสามารถทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาโดยสถานการณ์ในเมียนมาเกิดขึ้นท่ามกลางระบบสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในภาวะเปราะบางจากความขัดแย้งภายในประเทศปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: เ
10: หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์และตำรวจเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพออนไลน์ที่กลับมาระบาดหนักในช่วงนี้โดยใช้วิธีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบริษัทขนส่งธนาคารส่งลิงก์ปลอมแจ้งพัสดุตกค้างหรือขอให้ยืนยันข้อมูลเพื่อหลอกดูดเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่โอนเงินหรือให้รหัส OTP กับบุคคลอื่นหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
11: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวาน

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับศาลอุทธรณ์ภาค9พิพากษาแก้จำคุก1ปีไม่รอลงอาญานายอับดุลรอแมะคดีอ้างยี่เหตุรอบวางระเบิดบิ๊กซีบันดังสตาชี้พฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,700 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาชั้นต้นคดีที่นายอับดุลรอแมะสงวนนามสกุลเป็นจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบริเวณร้านสะดวกซื้อบิ๊กซีมินิหมู่ที่2ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568โดยศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้จากเดิมที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก1ปีโดยรอการลงโทษ2ปีเปลี่ยนเป็นจำคุก1ปีโดยไม่รอการลงโทษพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยในระหว่างฎีกาการพิจารณาคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ภาค9ได้วิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบโดยเห็นว่าการสมคบการก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนในพื้นที่ถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุผลสมควรให้รอการลงโทษทางนี้การอ่านคำพิพากษาดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในชั้นฎีกาต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค9ในครั้งนี้สะท้อนถึงการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้ที่กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเหมาะสมอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเสมอภาคตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,700 บาทขายออกบาทละ 68,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,325 บาท 56 สตางค์ขายออกบาทละ 69,700 บาททางนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการนำเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันและเจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอยากมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: MacBook B&T Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we Smart Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Mun Forward Extra 88.

สวัสดีชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้ากันด้วยนะครับผ่านไปกับ December 10กับ Infinity ครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับทักทายกันอังคารที่18สิงหาคมอยู่กับเจภัสวัตนะครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเจอกันอีกรอบกับข่าวคราวครับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์นะฮะบัญชีมงบัญชีม้าต่างๆรัฐบาลเขาก็เอาจริงนะครับปรับภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตตอนนี้กว่าล้างไปกว่า 62,516 บัญชีนะครับเขาย้ำแล้วก็ออกเตือนประชาชนว่าคุณเช็คให้ดีนะมันไม่มีงานไหนที่จะได้เงินสบายๆนะครับโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยเอาไปใช้เป็นบัญชีม้าในการเปิดบัญชีเนี่ยนะครับและใครที่มีเบาะแสสามารถจะแจ้งสายด่วนกลต.นะครับ1207กด22ได้นะฮะแล้วเร็วๆนี้รัฐบาลเขาเตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟีเจอร์แจ้งรัฐแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคือมิจฉาชีพมันมาหมดทุกช่องทางนะฮะบางทีเราอาจจะเป็นเหยื่อโดนลวงให้ลงทุนหรือเป็นเหยื่อทำให้รู้สึกว่าเออจะได้ทำงานง่ายๆแต่ว่าจ่ายสบายๆอันนี้มันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ

0: อาริอากรันเดนะครับกับ Hate That I Made You Love Me ครับรวมถึง Man I Need จาก Olivia Dean ด้วยฟังเพลงกันต่อไปที่ Man Forward Extra นะครับคลิกฟังออนไลน์ live.manforwardextra.com นะฮะ
1: นาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราก

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053 242

0: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือจัดงานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย2026ภายใต้ชื่อวิจัยพร้อมใช้ราชนาวีไทยพร้อมรบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย2026ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมรบของกองทัพเรือติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
10: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย2026ภายใต้ชื่อวิจัยพร้อมใช้ราชนาวีไทยพร้อมรบณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลกองทัพเรือนักวิจัยตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวว่างานดังกล่าวถือเป็นเวทีในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมผลักดันผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สายการผลิตและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำความรู้และแรงบันดาลใจไปขับเคลื่อนและร่วมการพัฒนากองทัพเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
11: เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การขยายผลการปฏิบัติในภาพรวมทำให้กองทัพเรือสามารถพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมต่อภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งในขณะเดียวกันยังเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่สายการผลิตและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้นำความรู้และแรงบันดาลใจไปขับเคลื่อนร่วมกันพัฒนากองทัพเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
10: สำหรับงานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย2026จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกองทัพเรือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาโดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยทั้งในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและประกาศเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือประจำปี2569โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน26ผลงานทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยตลอดจนผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพเรือต่อไปพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครครับ
3: และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
12: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยระวังกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่มีการล่อลวงให้เหยื่อร่วมกระทำความผิดโดยคนร้ายจะวิดีโอคอลมาพร้อมแต่งกายคล้ายตำรวจและอ้างว่าเหยื่อต้องถูกตรวจสอบจากนั้นจะให้เหยื่อทำตามคำสั่งอาทิหลอกให้ไปรับทรัพย์สินจากผู้เสียหายรายอื่นและนำไปขายเพื่อโอนเงินกลับมายังบัญชีคนร้ายจึงทำให้เป็นผู้ร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัว มื่อเจอลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อให้รีบวางสายทันทีและหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือติดต่อสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: บ้านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มขั้นสูงสุดหลังพบแนวร่วมระดับปฏิบัติการกลุ่มนายอิสมาแอร์ประชุมเครือข่ายวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาแจ้งเตือนพร้อมกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์สงวนนามสกุลบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผกร.ระดับปฏิบัติการแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตะหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและการสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมทั้งนี้จากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยลอบโจมตีฐานปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันดำหรือมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปูเตะหมู่ที่6บ้านสงวนสำริดบ้านย่อยบ้านบูโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านซาไกหมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:07 น.ที่ระดับ2.82 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:37 น.ที่ระดับ79 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:19 น.ที่ระดับ2.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.ที่ระดับ 1.72 เมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:29 น.ที่ระดับ2.60 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:52 น.ที่ระดับ1.32 เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 น.ที่ระดับ2.31 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:28 น.ที่ระดับ 1.70 เมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:57 น.ที่ระดับ 2.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:09 น.ที่ระดับ 1.30 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
4: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงปล่อยตัวเล่าตาแสลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดยืนยันเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษพร้อมสั่งการกรมราชทัณฑ์ชี้แจงรายละเอียดด้านยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น68รายแล้วบาดเจ็บกว่า200รายขณะที่ประชาชนราว 12,000 คนยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
10: ๆวายฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล้าตาแสลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่ารับทราบถึงกระแสและความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2 ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารของทางราชการก่อนเสนอเรื่องมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณาโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับในขณะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านแต่เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางกฎหมายเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปด้านผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น68รายแล้วบาดเจ็บกว่า200รายขณะที่ประชาชนราว 12,000 คนยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้สำนักงานจัดการพิบัติภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรตจังหวัดนูซาเต็งการัตตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68รายบาดเจ็บกว่า210รายและตรวจพบแผ่นดินไหวตามหรืออัพเตอร์ช็อคมากกว่า 1,570 ครั้งขณะที่ประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านพักอาศัยได้ส่วนการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรตและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบสมบูรณ์แล้วขณะที่ถนนส่วนใหญ่สามารถกลับมาสัญจรได้แล้วแม้บางพื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านกองทัพอินโดนีเซียได้ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เร่งลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะตั้งโรงพยาบาล2แห่งเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
13: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์มีความผิดตามกฎหมายผู้เล่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทส่วนเจ้าของเว็บไซต์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 2,000 บาทนอกจากนี้ผู้ที่แชร์ลิงก์โปรโมทหรือโฆษณามีโทษสูงสุดจำคุก5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทและอาจถูกดำเนินคดีฟอกเงินรวมถึงถูกอายัดหรือยึดทรัพย์ได้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งร้านค้าจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อด้านพฤติกรรมของสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำชับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมกรณีการนำปืนไปจำนำซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบสามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่พร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่โจมตีโอมานหากขัดขวางข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกดดันอิหร่านยอมแพ้ยุติสงครามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าสหรัฐอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิหร่านและโอมานอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีรายงานว่าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ยังอยู่ในภาวะชะงักงันท่ามกลางการโจมตีตอบโต้ระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเรียกร้องให้อิหร่านประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐพร้อมยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:20 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:43 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของ ของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:41 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:38 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @วิน

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.thaipbs.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SSS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเดินหน้าดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่การใช้งานจริงเตรียมจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคการนำร่องครั้งนี้มีนวัตกรรมทางการแพทย์4รายการได้แก่ถุงทวารเทียมจากยางพาราไทยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์นำเข้าแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมเฉพาะบุคคลผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติจากข้อมูล CT สแกนช่วยให้เหมาะกับสรีระผู้ป่วยระบบ AI อ่านภาพรังสีทรวงอกช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของโรคได้รวดเร็วขึ้นและวัคซีนป้องกันโรคไอกรนเพอร์ทาเกนสำหรับหญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งต่อไปยังทารกแรกเกิดขณะเดียวกันกระทรวงอว.เตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME นำนวัตกรรมเข้ามาทดสอบและใช้งานจริงพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงพยาบาลนักวิจัยและภาคเอกชนตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้การต่อยอดธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตสัตหีบและระยองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตห่างฝั่ง5ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตในส่วนของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการวงรอบผลัดเปลี่ยนตุลาคม69สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
5: กรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: โดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยนาวาเอกกิติวงรัตน์ผู้บังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการร้อยรปภ.สนามบินนราธิวาสวงรอบผลัดเปลี่ยนตุลาคม69โดยมีผู้บังคับบัญชาของศูนย์การฝึกครูฝึกจากโรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีซึ่งมีกำหนดการฝึกระหว่าง17สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายน69ณบริเวณหน้ากองบังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทีนี้ผู้บังคับการศูนย์ฝึกได้กล่าวให้โอวาทมอบนโยบายและแนวทางการฝึกพร้อมเน้นย้ำเรื่องความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่ในห้วงการฝึกเพื่อให้มีความคุ้นเคยความรักความสามัคคีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อกันที่ฟิลิปปินส์เกิดเหตุสะเทือนขวัญกราดยิงในโรงเรียนมัธยมเสียชีวิต2รายซ้ำรอยเหตุรุนแรงในรอบ2เดือนขณะที่ตำรวจเร่งสอบสวนมูลเหตุจูงใจยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษานายไคเมอร์อดานโอลาโซนายกเทศมนตรีเมืองซัมโบอังกาเปิดเผยว่าได้เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนผู้ก่อเหตุและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเป็นนักเรียนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและแรงจูงใจในการก่อเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาทั้งนี้เหตุดังกล่าวนับเป็นเหตุกราดยิงในสถานศึกษาครั้งที่2ของฟิลิปปินส์ในช่วง2เดือนหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในเมืองทาโคนบันส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ20คนด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ยังคงสอบสวนรายละเอียดและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปปิดท้ายกันที่SOS Alert ครับ
7: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังโรคติดเชื้อทางเดินอาหารจากโนโรไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารและแพร่ระบาดได้ง่ายจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนรวมถึงการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและท้องเสียทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงอาหารน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรู้เท่าทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

เรียนเชิญครับ Thank you next งานจาก Ariana Grande นะฮะเรียนเชิญด้วยสำหรับรายชื่อเพลงที่จะไปเปิดเพลงต่อไปเนี่ยคุณคิดถึงเพลงไหนกันบ้างนะฮะชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าบอกเจกันได้เลยมารับใช้ตรงนี้แล้วเย็นๆแบบนี้6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะใครอยู่บนรถบ้างเดินทางเป็นยังไงบ้างครับการจราจรส่งบอกกันได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่ LINE @manforward นะครับจะพูดคุยขอเพลงได้หมดเลยขอแค่พิมพ์88นำหน้ามาก่อนนะฮะฟังเพลงไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีงานจาก Taylor Swift รออยู่กับ I Knew It I Knew You นะครับแล้วก็เพลงนี้น่าจะคิดถึงแล้วก็ไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะฮะ Human Nature ครับกับ Every Time You Cry

0: ทางได้กับ Daisy จาก Justin Bieber นะครับกับ Man Forward X Drive FM 88เมื่อวันนี้จะพูดแล้วก็ยังไม่ได้พูดนะครับเรื่องของข่าวเศร้าประจำวงการบันเทิงฮอลลีวูดนั่นเองนะฮะเป็นการจากไปแบบกระทันหันของเฮเดนพาเนเทียนะครับวัย36ปีเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจว่าคุณจำกันได้ไหมใครเคยดูซีรีส์ Hero นะครับที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นเรื่องราวของคนที่มีพลังพิเศษนะครับดังมากซีรีส์เรื่องนี้แล้วสนุกมากหลังๆอาจจะออกทะเลไปนิดนึงแต่ว่าตัวเฮเดนนี่ก็เป็นเขาเรียกว่านักแสดงหลักของเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็เธอก็เล่นสครีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค6มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีคนบอกว่าชีวิตเธอนี่ผ่านเรื่องของอะไรหนักๆมาเยอะมากนะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวยังไม่ได้แจ้งออกมานะฮะโดยปกติแล้วเวลาดาราเสียชีวิตของฮอลลีวูดอะไรพวกนี้เขาจะพยายามปิดเป็นความลับถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่บอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นการสูญเสียที่น่าเสียดายนะครับสำหรับอีกหนึ่งนักแสดงวงการฮอลลีวูดนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนคลับด้วยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ดูงานเธอตลอดเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับแล้วกลับมาฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra กันครับ
1: มัน Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและก็มีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: แรกกำลังจะผ่านไปแล้วนะครับปิดท้ายด้วยฟูจิอิคาเซกับ Love Like This นะครับที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้องมาฟังออนไลน์กันนะครับเพราะว่าทางวิทยุจะมีรายการน่าสนใจจากทางสถานีรออยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นคลิกมาเลย live.manforwardextra.comCole Haan นะครับ Elton John และก็ Dua Lipa ครับ She said, oh, hi, nice to meet you tonight Maybe we could go dance, get up off our feet She said, nice to meet you นะครับงานจาก Mal Smith ครับ So here together lover Material lover Shanna Spiro กับ Material loverเดี๋ยวฟังกันได้เต็มๆนะครับในช่วงของออนไลน์ด้วยนะฮะ live.manforwardextra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 88
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
2: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
1: oh my gosh
2: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

White Dreams นะครับงานจาก Taylor Swift นะฮะยังอยู่กับเจภัสวัตที่มันฟอร์ด Extra FM 88นะฮะช่วงนี้หลายคนอาจจะได้ยินข่าวนะครับสำหรับข่าวใหญ่มากๆกับการฟ้องร้องไปยัง Meta เจ้าของ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับเป็นการฟ้องจาก29รัฐในสหรัฐอเมริกานะครับกรณีที่แพลตฟอร์มเนี่ยทำให้เด็กเสพติดและส่งผลกระทบเป็นภัยต่อเยาวชนตอนนี้เขาก็โอ้โหค่าแบบเขาเรียกว่าค่าเสียหายอ่ะพุ่งขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับหลายร้อยล้านดอลลาร์ทีเดียวซึ่งทางเมตาออกมาปฏิเสธด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็มีมาตรการในการดูแลตรงนี้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคิดว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยกับเด็กกับเยาวชนเนี่ยมันควรจะจำกัดนิดนึงเหมือนกันนะเด็กบางคนก็อาจจะเสพกันมากเกินไปนะฮะทำให้เป็นสมาธิสั้นเรื่องของเวลาการจัดสรรมันก็ไม่ลงตัวนะฮะทำเขาเรียกว่าส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะฮะแล้วคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงกันบ้างนะฮะบางประเทศนี่เขามีกฎหมายแบบห้ามเด็กอายุต่ำกว่าเท่านี้เล่นโซเชียลมีเดียแล้วด้วยนะมันไปถึงขนาดนั้นแล้วมันคงจะออกมาแบบว่าเป็นมาตรการกันในอนาคตนะครับแต่ช่วงนี้มันก็ต้องเหมือนค่อยๆมองค่อยๆแคะแกะออกมาดูว่าแต่ละกรอบแต่ละรูปแบบของแต่ละประเทศเนี่ยเขากำหนดกันยังไงบ้างนะฮะเอาล่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่านี่คืองานจาก Malcolm Trott นะครับและ Earrings ที่มัน Forward Extra ครับ

White Flag นะครับจากไดโดฮะปิดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะแล้วเดี๋ยวเจกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่มัน Forward ExtraWhat Lovers Do นะครับงานจาก Maroon 5 featuring กับ SZA รออยู่ครับLenny นะครับกับ Last Forever ด้วย

0: เดี๋ยวมาฟังกันแบบเต็มๆนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
5: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
6: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ความว่าพระนท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียและการพัฒนาประเทศอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม69ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
5: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
6: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ผ่านไปกับ Rita Ora กับ Let You Love Me นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับเดี๋ยวกำลังจะเปิดงานจาก Olivia Rodrigo กับ The Cure ก็เลยนึกถึงเธอขึ้นได้ว่ามีข่าวในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะคือเธอออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยคือถ้าจำกันได้เนี่ยปี2021เธอเคยบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องการได้ยินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อมิถุนายนก็คือหูข้างซ้ายของเธอสูญเสียการได้ยินไปกว่า 60% แล้วนะฮะแฟนๆก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับเรื่องนี้แต่เหมือนที่ว่าเธอก็ยังโอเคอยู่นะในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับเธอแล้วกันและขอให้สุขภาพดีขึ้นดีวันดีคืนแล้วกันนะฮะสำหรับโอลิเวียโรดริโกนี่กำลังจะเปิดทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงกันยายนด้วยนะครับกับ The Unravel Tour นะฮะก็ใครที่เป็นแฟนเพลงเธอก็คงจะไปสนับสนุนเธอเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพตามคอนเสิร์ตคลิปสั้นๆของเธอด้วยนะครับเอาล่ะฟังเพลงกันดีกว่าและนี่คือ The Cure จากโอลิเวียโรดริโกครับ

0: บายบายหมดเวลาแล้วนะครับต้องเซกูดบายกันแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะกลับมาเจอคุณใหม่ช่วงเย็นแบบนี้แหละแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยที่มันโฟด X Drive FM 88นะฮะใครที่ขอ Kelly Clarkson Catch My Breath นะครับเดี๋ยวรอฟังรวมถึง Teddy Swim แล้วก็อีกหลากหลายเพลงเลยที่มันโฟด X Drive FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสส

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจน

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอน2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือแนวทางยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเกิดปัญหาความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยระยะสั้นรัฐบาลตั้งเป้าลดระยะเวลารอของผู้โดยสารโดยการเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33 สัญชาติภายในเดือนกันยายน2569ค่าช่วยลดความแออัดได้มากกว่าร้อยละ50ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารพร้อมเตรียมใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองและก่อสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงพิจารณาปรับพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อบริหารจัดการเวลาการเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยประมาณ 75,000 คนต่อวันหรือราว 5,000 ถึง 6,000 คนต่อชั่วโมงขณะที่พื้นที่พักคอยเดิมรองรับได้ประมาณ 1,900 คนทำให้เกิดความหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเบื้องต้นท่าอากาศยานได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับระยะยาวกระทรวงคมนาคมเตรียมเร่งผลักดันการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและ8. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพ้กับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: just like
1: this is Mumford Extra 88.

0: and we'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE @แม่ปิ่ง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: LINE @แม่ปิง
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาดิจิทัลทวินไทยแลนด์ใช้ AI เชื่อมโยงข้อมูลยกระดับการบริหารประเทศและคาดการอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศจากเดิมที่ใช้เป็นฐานข้อมูลและแผนที่ไปสู่การเชื่อมโยงวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้ภาครัฐสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานสู่การพัฒนาดิจิทัลทวินไทยแลนด์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี 2571 ถึง 2575 แนวทางดังกล่าวมุ่งนำข้อมูลภูมิสารสนเทศจำนวนมากของประเทศมาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบพร้อมใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนจากการดูแผนที่ไปสู่การมองเห็นและทดลองอนาคตโดยดิจิทัลทวินจะเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมข้อมูลดาวเทียมเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงและประเมินผลกระทบก่อนการตัดสินใจดำเนินการระบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้บริหารจัดการปัญหาสำคัญของประเทศทั้งการรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งการติดตามสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการที่ดินและพื้นที่เกษตรการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติช่วยให้ภาครัฐสามารถคาดการณ์และเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากขึ้นสำหรับการขับเคลื่อนจะเน้น3ด้านได้แก่การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศให้ถูกต้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานโดยมีวันแมปเป็นกลไกสำคัญการนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาแนวโน้มและสนับสนุนการคาดการณ์และการพัฒนาแบบจำลองประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจของภาครัฐปิดท้ายข่าวกันที่ปภ.ปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนจุดเสี่ยงขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101รับมือน้ำท่วมอีสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้หลังคาดการพยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นได้วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำณจุดเสี่ยงเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทั้งในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ดอาทิเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถผลิตน้ำดื่มและรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: ฮอนด้าเวฟ140เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและฮอนด้าสกูปี้ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถม

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Feel the vibe. And let the music take the lead. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
2: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Man Forward Extra Music non-stop

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler, just killer hits. Woo! Mumford Extra, music non-stop.

Music. Hit Music.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: เดาไปเลยครับอูชิจาเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ชิดใจไปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music non-stop

0: ังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: เชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

0: www.thailandforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777